อีบัดคายยิงกีกิบบวนพาฮักนีกันนั้นละอองบาอุนีอุบอกอุเดอุคารมุสลิมอุบกิรเตงอุโมลาบ็อกช์บัดอิมัดเดอุนีอุบชิมจิงเทรย์ฮักจักาบัดดอนกะเตกันนั้นกันนี้กันนั้นกันดอนฮักบินตากบักคำชมิงีฮักจักาบาลาชนามินตายากบาสเกตบอลคอร์ตจงกับจาวาฮาลาเนรูสปอร์ตส์คอมเพล็กซ์ฮักนี้กับมาดันปุโรลาจูปัญญาเล็กไครูยากจิงมาเรทองกุไลฮัดเดียนบลาปินบหายากาดากชิลองรีเครชันกราวน์ทรัสต์ฮากิสเนมคัดคันไดส์ปาอีเวคัดคันไดส์ปาอาร์ยากับมาเรทองกุไลลาปินลองฮากิจักาบัชชาคิปูดจงกับมาดันกับคินวันฮัดูชิมาเอลเทคลาทาวยากจิงจงไงดากิฟอร์ลองบัดนาดูมาสดังฮัดูบกุดกระดอนบารอพราฟอร์ลองฮักิสเนมกับคำฮัดเดนลายเลรูยากฮอกกี้ฮักนีกับมาดันเฮนรีกินีบารอลายกิจัดจิงเลกายกตากับปูโลกับมาเรทองกุไลฮอสเรสบัดฮอกกี้กิลาสดังบันจาบัดฮัดเดนกิสเนมเฮนรูพอจงกับสปาสเนมบาลาเลOm yo isu yeki brio banyelek kai yeki hamadan pulu kebalami pelipat yeki dey ke football ke football ha shilong kalas dang ban suthiet bat ya tikna ba nando balas seng ya ke shilong football association hakas nem khat kendai spa khat rio bat kene ke seng kalane hadu menta hakaket teng ba yetip bro ke shilong sport association hakitu kipor.กินน้องเยลักไก่ฟุตบอลกิจุปนดอนกรรมดากระบอลสเนียกันี้กระบอลกระเพียนากระบอลบะปนดอนกรรมเมนตานามาร์บดอนอุตันดองจรีอุบะมิชาบาร์ยาอุบะกิจุคอร์ดอุปอินต์กิจุปัมเนทับเอร์ยากระบอลลิงบาอุเนียบัดกิสัตินยันยาอุเนียอุปอินฮะปอจงกสเนียบัดเตะปัดดากิตไลคุมบัดเตะไซจุตีอุเนียอุปอินอุลองอุบะเอะตะนาวบัดลาดาคุมเดย์ฮะบะกินจัดเนฮัดKekejat niklie kapang batsat selauha. Hagi tu gipol kini orang yang kai keju yang lek bol dah kekejat sudah, bat day kamhadien bikin setep kepongbut. Ya kegul lasi dah kedieng saudong kibahe bat om day kitendong nar kumbalong menta. Kipai mak nong petkai pat namar ba om patchna stadium kiyang narut kemadan bat kitur hadu ulan. Bun sin kini kalau penwet bat penkulmar shibun ya ki jingi lekai kamtam ondai le. Ya ki tim ki baklan bat haba don ki jingi syut habdeng kipai ba. Ki tim ki bayi lekai hapulu ha kitu kipor ki kentup om tang ki tim shnong hendrei ki klub ki tim shipai ki opes sarkar bat wat ki college ru.Dapatkan ki tim sipai ki bakampau ki long ka Royal Air Force jong ki British Prapuar Regiment bat kiwe. Na kaliang ki school bat college pat ki bakampau ki long ka Government Boys High School ka St. Anthony's College bat ka St. Edmund's College. Ka club ka baningkong e ha Shillong ka day ka Shillong Town Club ka balaseng hakasnem kat pras pa hakandai puwe da ki Bengali ki batrei bat sa hakani kanong ba.Napadang ki klub khasipan ke ba ningkong e kedai ke Christian Athletic Club hadian ke ni lami saki klub Shnongkum Kalaban Sports Club House Nam Khat Khandai Spa Khat Nriu ke Malki Sports Club House Nam Khat Khandai Spa Khat Nyo bat ke Hills United Club ke Jantia Football Club bat ke Nong Thamai Sports Club ki ba la seng hap deng ki Snam Khat Khandai Spa Khat Nriu ba Khat Khandai Spa Atpo kiwe ki klub.กิกันทบยากะไลม์คราสปอร์ตส์คลับบัดสอสุนบลัดเซงฮักสเนมคักคันไดสปาอาร์พอลอากะมอลไลแอตเลติกส์คลับบลัดเทปฮัดเดียนกุมกะมอลไลสปอร์ตส์คลับเฮาส์เนมคักคันไดสปาอาร์พอลฮักสเนมกิบบูดชิบูนกิเวปัดกิชนงกิลาเซงคลับฟุตบอลกุมกะมอคาร์วาอิงโดริยัตซัมเทียกรีนเอชคลับนาจายาวบัดกิเวกเวดับเด้งกิทีมออฟฮิสปันกิบักคัมปาวกิลองกับ Survey India, Land Custom, Post and Telegraph, ปัดกับ State Transport. ชูชัวหากิสเนมบักคำฮัดเดียนและมีสกิเวปัดกิทีมกุมกับ Gorkha Sports Club, กับ Third Gorkha Rifles, Assam Regimental Center, กับ Meghalaya Police, NMLP, บัดกิคลับทำไมกุมกับ Blue Marks, ละจองอาร์ฮิมาบัดกิเวกเวกิบัมชิมได้กิคลับชนองดันนับแดงจงกิกิบัดดังเนื้อฮัดูเมนตามเนื้อ
কি টর্নমেন্ট কিবা খাম পাও হাকি টু কি পর কিদে

0: Hello,
1: Hello, it's
0: request line.
1: Roslyn.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Hoi, nang tap dia ye tai ba phone ni?
1: Ada ikong UV na mau ngap.
0: Oh, hoi hoi ikong UV mo. Pi hoi pi si smart hi ban phone chini chini dai.
1: Hai.
0: Dia nang tap pi ba dia pi long gom no.
1: Na piang ta te.
0: Pi le ayu man ta.
1: Ta ngang rang su wan bu school khun khan.
0: Oh, สามจึงรวยชอบแข่งสัตว์กรรมอ๋อหอยสามจึงรวยหอยพี่ละบันทึกกรรมอัตตาสามจึงรวยนะตาประเด็กกันดูไปเจอยู่ไวสกอลีควรจะฟีชิบเจอยู่ไวสกอลอืมอีละลิกลาสอยู่คลาสเกจีโอ้ยดังเร็ดได้เดี๋ยวหอยเดี๋ยวพี่อ่ะปวดมันตันได้บัพพินกลุ่ยปวดได้เป็นสามจึงรวยเป็นเด็กกี่กรรมกี่จำให้ยังแซมได้ของยูฟีที่
1: ตอกะกะจิงรวยเป็นเด็กกี่จิงรวยบัพพิกว่าเป็นสามสุภาไอ้หนอกกะจิงรวยจังอาบาสตะกะดันซิงควิน
0: อ๋อพี่สุธนาพานิจงรวยอ๋อเนี่ยกว่าสุภาพสตรีละนะวิสนาพายคนนี้ก็จิงรวยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอีกองเร็บบัดบัดบ้าหรอที่บ้านยังเซ็นใช่ไหมที่บ้านสุภาพอีกคนนี้โปรแกรมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยว่าอีกบัดจ้าสุภาพสตรีคำตั้มยาพิงตัวอ๋อเฮ้ยเป็นชีบุญเอ๋มอ๋อเฮ้ยเฮ้ยที่อีกองยูวีอะไรที่เป็นพิเศษสุธนาเนี่ยมันชัด
1: นักสนาน
0: อ๋อตะเบียงเก่งสงับอัตตะในกิจวัตรชาติอัตตะหมด
1: อ๋อ
0: ตะคุณลิชีบุญเอะสนัยกอลิงยูวีกิปอร์มอ๋อ
1: บาย
0: บาย